ก็ต้องการเพื่อปอปอกดอกอ่ะเดี๋ยวอยากแค่เฮลมีกระจามันจะบรอยล่ะพี่โมพี่โมคนนั้นไปตั้งแต่เช้าเย็นปุ๊บจะมามันมีชันมาปุ๊บมันรีบไปกับผู้หญิงกันกับรามกันยังไงกันมาก็ทอยจมูกแล้วก็ต้องการเพื่อปอปอกดอกอ่ะเดี๋ยวอยากแค่เฮลมีกระจามันจะบรอยล่ะพี่โมพี่โมคนนั้นไปตั้งแต่เช้าเย็นปุ๊บจะมามันมีชันมาปุ๊บมันรีบไปกับผู้หญิงกันกับรามกันยังไงกันมาก็ทอยจมูกแล้วก็ต้องการเพื่อปอปอกดอกอ่ะเดี๋ยวอยากแค่เฮลมีกระจามันจะบ
bác bạn coi là tốt nữa nó lại đi ở đâu mà đâu đâu nữa đấy tao quạt thằng tay này được lọt hiểu là điều lại nhuyên nhạt lại đến đến đi đâu bớt đồ cũng đã tôi cho bớt đồ quạt ta tay chú nhờ rõ gần lệ nhờ có lần lần tên tay ta ra